คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนรำ

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองโบโคกอำเภอลำไปรมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 น.ชมขบวน

0: และเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: ฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มัน

0: Powered by PEA เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
0: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
0: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยก

0: อกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการ
2: กองน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศผลกระทบจากอิทธิพลความกดอากาศสูงตั้งแต่วันนี้ถึง10พฤษภาคมนี
3: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง10พฤษภาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนส่งผลให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งจึงขอให้เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพืชผลทางการเกษตรและน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลาสั้นๆเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรในเขตชุมชนเมืองโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกกำแพงเพชรเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครขอนแก่นนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีชลบุรีกาญจนบุรีพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสงขลาและสตูลปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กรมศิลปากรเตรียมเปิดการแสดงทดสอบระบบโรงละครแห่งชาติใหม่ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยได้รับความสนใจจากประชาชนสำรองบัตรเข้าชมเต็มทุกรอบการแสดง
4: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าได้เตรียมความพร้อมเปิดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเพื่อทดสอบระบบโรงละครแห่งชาติหลังจากบูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่แล้วเสร็จรวมระยะเวลากว่า3ปีซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้ได้นำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาตรฐานสากลเข้ามาใช้ในการจัดแสดงทัดเทียมกับโรงละครสำคัญของประเทศต่างๆโดยมีการพัฒนาระบบแสงสีเสียงภาพและระบบเครื่องกลประกอบการแสดงที่มีความยิ่งใหญ่รองรับการจัดแสดงได้ทั้งระดับชาติและระดับสากลก่อนจะส่งมอบงานครั้งสุดท้ายจึงเปิดรอบทดสอบระบบและการแสดงก่อนเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง10พฤษภาคมและวันที่16ถึง17พฤษภาคมมีผู้สนใจสำรองบัตรเต็มทุกที่นั่งแล้วแสดงถึงความชื่นชอบการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชาติในแขนงต่างๆสำหรับการเปิดรอบการแสดงครั้งนี้สำนักการสังคีตได้จัดเตรียมนักแสดงชุดใหญ่รองรับการแสดงทั้ง4วันแบ่งการแสดงเป็นวันละ2รอบรอบละ 1,000 ที่นั่งได้แก่รอบ 10:00 น.และ 13:30 น.มาริชโยรายงาน
2: ธนาคารแห่งประเทศไทยเชิญชวนลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลร่วมโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ตัดเงินต้นร้อยละ50
5: นางสาวพีรจิตปฐมสูตรผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายคุ้มครองและตรวจสอบบริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.กล่าวว่าธปท.ร่วมกับแซมและสมาคมธนาคารทำโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจนเป็นหนี้เสียที่ไม่มีหลักประกันยอดรวมไม่เกิน 100,000 บาทและค้างชำระเกิน90วันนับตั้งแต่วันที่30กันยายน2566โดยให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทั้งหมดพร้อมให้เลือกจ่ายปิดจบเพื่อรับส่วนลดเงินต้นสูงสุดร้อยละ50ภายในปีนี้หรือเลือกผ่อนชำระสูงสุด36งวดพร้อมรับส่วนลดเงินต้นร้อยละ30ซึ่งจุดเด่นสำคัญคือการช่วยปรับปรุงประวัติในเครดิตบูโรให้เป็นสถานะบัญชีปิดแต่ลูกหนี้จะต้องติดต่อพูดคุยกับทางแซมเพื่อให้ความยินยอมส่งข้อมูลประวัติเสียก่อนหากชำระผ่านช่องทางเดิมโดยไม่แจ้งเข้าร่วมโครงการประวัติจะไม่ถูกแก้ไขซึ่งโครงการนี้มีความยืดหยุ่นสูงหากผ่อนไม่ไหวขอให้เข้ามาเจรจาพูดคุยอย่าขาดการติดต่อไปเฉยๆพร้อมเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพโดยโครงการนี้ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือใช้ระบบนายหน้าใดๆปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบค่ะ

0: ทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเอง

0: มาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกษระหว่างวันที่6ถึง8พฤษภาคม2569วันพุธที่6พฤษภาคม2569ช่วงเช้ารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโซนนิ่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดณศาลาประชาคมอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ช่วงบ่ายติดตามประเด็นการบริหารจัดการน้ำจากปัญหาน้ำหลากน้ำท่วมและปัญหาสิทธิในที่ดินทำกินณหอประชุมที่ว่าการอำเภอชำนีวันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคม2569ช่วงเช้าพบปะประชาชนกลุ่มต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ณที่ว่าการอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ช่วงบ่ายติดตามสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชารวมถึงการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบณวัดอุดมพรหมวิหารอำเภอกาบเชิงวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569ช่วงเช้ารับฟังข้อมูลสถานการณ์แหล่งน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าการแก้ไขผลกระทบจากโครงสร้างเขื่อนราศีสไลณโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคารอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษช่วงบ่ายรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและประเด็นปัญหาด้านสังคมในพื้นที่ณโรงเรียนบรรดาทรงธรรมบ้านหนองธรรมน้อยตำบลคำเนียมอำเภอกันทรารมทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไปโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนเข้าถึงเข้าใจเดินหน้าแก้ไขด้วยกลไกวุฒิสภา
1: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30 บาทหรือบัตรทองรับ

0: 24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
1: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไร
2: เท่ากับ2สิลูก
1: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไร
2: 4ไงลูก
1: ถ้าลืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
2: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
1: พ่อเธออีกแล้วลืมบวกครับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยอ่ะพ่อ
2: ไอ้ยะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเล่าเรื่องเมืองแปะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการเล่าเรื่องเมืองแปะค่ะพบเจอกันเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะในช่วงเวลา6 นาฬิกาโดยประมาณอยู่ด้วยกันไปจนถึงเวลา7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์เช้าวันนี้อยู่กับดิฉันพิมพกาอุ้ยรัมย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะและวันนี้นะคะเรามาพูดคุยเรื่องราวข่าวสารในช่วงของรายการเล่าเรื่องเมืองแปะวันนี้มาพร้อมกับท่านหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะหัวหน้าพิสิทธิ์วงเถียรธนาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณฝ่ายครับสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านครับ
0: ค่ะวันนี้เจอกับท่านปอพอแล้วแน่นอนวันนี้เราจะต้องมาพูดคุยถึงในเรื่องของโอ้ทุกอย่างเลยช่วงนี้โดยเฉพาะในเรื่องของวัตภัยนะคะพายุฝนฟ้าคะนองต่างๆที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายกับพี่น้องเรานะคะแล้วก็โอ้ต้องบอกว่ามาน่าจะทุกอย่างเลยวัตภัยภัยแล้งอากาศร้อนในช่วงนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของอัคคีภัยไฟไหม้ด้วยเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะเจอพายุฝนฟ้าคะนองแต่ว่าอากาศเราก็ยังร้อนอยู่นะคะแล้วก็หลายพื้นที่เนี่ยก็เกิดไฟไหม้กันได้ด้วยนะคะทีนี้เนี่ยหัวหน้าปภ.วันนี้ก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการเยียวยาการช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบ

0: นะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยกันกับรายการเล่าเรื่องเมืองแปะนะคะเดี๋ยวทักทายทาง Facebook Live สักหน่อยก่อนนะคะหัวหน้าคะพี่น้องเราติดตามรับฟังอยู่ทางหอกระจายข่าวหมู่บ้านในหลายๆพื้นที่เลยเช้าวันนี้ทักทายไปยังพี่ยืนยุงประโคนนะคะพี่นรากรจินรำปริมหันชนะนะคะโอ้ติดตามรับฟังกันอยู่หลายพื้นที่เลยนะคะพี่วันเพ็ญนเรศรำค่ะบอกว่าฟังทุกวันเลยนะคะพี่ใหญ่ปราณีนวลขนึงจากทางตะกัวตะพิประโคนชัยค่ะพี่สยามชัยจากทางอำเภอชำนิด้วยนะคะคุณแม่บุญเรียนที่รักนะคะจากทางเมืองแฝกลำปลายมาศค่ะพี่จันดีรวมทางพี่ดิเรกสวนสันด้วยนะคะเดี๋ยวพื้นที่ไหนมีคำถามอะไรก็ส่งกันเข้ามาได้เพิ่มเติมเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของวัตภัยภัยแล้งอากาศร้อนแล้วก็อัคคีภัย
1: ซึ่งทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าสาธารณภัยนะครับเพราะว่าเป็นภัยที่เกิดจากธรรมชาตินะครับเราก็จะเห็นได้ว่าในช่วงของเดือนมีนาคมเมษายนพฤษภาคมรอยต่อไปจนถึงฤดูฝนเนี่ยนอกเหนือจากอากาศที่ร้อนนะครับก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่แทรกซ้อนเข้ามาก็คือพายุฤดูร้
0: อ
1: นนะครับพายุร้อนคืออะไรพายุฤดูร้อนก็คือมวลอากาศร้อนกับอากาศเย็นเนี่ยมันปะทะกันก็คือพูดง่ายว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านเรื่องของอุณหภูมิก็ทำให้เกิดเขาเรียกปรากฏการณ์แรงลมนะครับซึ่งไม่บางจังหวัดเนี่ยไม่ได้มีแต่ลมนะครับมาเป็นก้อนๆก็มีเขาเรียกลูกเห็บนะครับอย่างเช่นภาคเหนือเนี่ยนะครับก็จะเกิดปรากฏการณ์เช่นนี้บ่อยในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์เราเองเนี่ยก็จะมีหลายอำเภอที่ประสบเหตุนะครับที่อยากจะยกตัวอย่างนะครับล่าสุดที่เกิดเหตุเนี่ยก็จะอยู่ในพื้นที่ของอำเภอโนนดินแดงนะครับแล้วก็อำเภอโนนสุวรรณนะครับที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะกับเพื่
0: อ
1: นโนนดินแดงนี่ก็จะเป็นในส่วนของผู้ประสบภัยที่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับที่ไปใช้บริการที่เขื่อนลำนางรองในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาก็มีเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายนะครับมีผู้บาดเจ็บ11รายด้วยกันซึ่งในส่วนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านปิยะปิจนำเนี่ยได้สั่งการให้อำเภอนะครับทั้งอำเภอโนนดินแดงและอำเภอลานทรายเนี่ยประสานการให้ความช่วยเหลือในระดับท้องถิ่นนะครับแล้วก็เมื่อมีเขาเรียกความเสียหายที่มันรุนแรงมากกว่าทรัพย์สินก็คือมีการได้รับอันตรายกับชีวิตเนี่ยนะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดก็เลยให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนก็คือใช้วงเงินทดลองราชการในอำนาจท่านผู้ว่าเองเนี่ยนะครับให้การเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็ผู้ที่บาดเจ็บเราให้หลักเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเรื่องของเงินทดลองราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินมอบให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตก่อนนะครับหลักเกณฑ์ที่ให้เนี่ยตอนเนี้ยก็จะเป็นครอบครัวผู้เสียชีวิตเนี่ยจัดการงานศพเนี่ยนะครับให้รายละ 35,700 บาทแต่เนื่องจากว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับเป็นหัวหน้าครอบครัวทางราชการให้เพิ่มอีก1เท่าก็จะได้รวมกันเป็นก้อนเนี่ย 71,400 บาทนะครับในส่วนของผู้ที่บาดเจ็บนะครับผู้ที่บาดเจ็บ11รายเนี่ยไม่ได้พักรักษาตัวในโรงพยาบาลตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดก็คือไปหาหมอแล้วก็หมอตรวจเสร็จแล้วก็กลับบ้านนะครับไม่ได้แอดมิดตามเงื่อนไขของราชการเราก็ยังให้ความช่วยเหลือนะครับรายละ 2,600 บาทเป็นก็เรียกเป็นค่าปรับขวัญ นะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ราชการเนี่ยให้การดูแลถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นเงินที่เป็นจำนวนมากนะครับแต่ว่าเราก็เขาเรียกเราไม่ปล่อยผ่านเนาะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับแต่ว่าในเคสนี้เป็นเคสที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับผมขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับคุณพิพัฒน์ชัยเนี่ยเป็นผู้ที่พาลูกกับหลานไปเที่ยวที่เขื่อนท้ายเขื่อนลำนางรองเนี่ย
0: ตอนอันนี้เนี่ยขออนุญาตเล่าเคสก่อนว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเริ่มช่วงตั้งแต่ประมาณช่วงสงกรานต์ที่มีพายุฤดูร้อนเนี่ยเข้ามาแล้วก็ครั้งนั้นเนี่ยในเมืองเราอาจจะไม่ได้ทราบอะไรแต่ว่าทางอำเภอโนนแดงเนี่ยเขาเจอพายุค่อนข้างหนักเลยนะคะแล้วก็มีข่าวออกมาพี่น้องเราถ้ายังจำได้กันอยู่นะคะเคสนั้นอันนี้เนี่ยเป็นการช่วยเหลือในเคสนั้น
1: ใช่ใช่ก็คือว่าทางผู้เสียชีวิตเนี่ยได้เห็นสถานการณ์ในพื้นที่จากการสอบปากคำนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หลานๆให้การว่าคุณลุงเนี่ยตะโกนเรียกหลานๆแล้วก็ลูกๆอีก2คนเนี่ยขึ้นมาบนฝั่งเนื่องจากเห็นท่าไม่ดีละแต่ว่าในห้วงนั้นเนี่ยพายุมาแรงมากระหว่างที่คุณลุงลงไปเรียกหลานๆเนี่ยต้นไม้มันหักโค่นคุณลุงเห็นว่าต้นไม้จะหักโค่นไปทับเด็กๆคุณลุงก็เลยเอาตัวแทรกเข้าไปปรากฏว่าคุณลุงโดน

0: ดนต้นยูคาลิปตัสเนี่ยทับหนักกว่าเพื่อนเลยในขณะที่หลานๆได้รับบาดเจ็บอาจจะแค่กระทงกระแทกดินแทกหินแถวนั้นเนี่ยแต่ว่าคุณลุงไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับก็ทางราชการเนี่ยให้ความช่วยเหลือนอกจากเงินที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นเนี่ยทางเราก็ได้สอบสวนแล้วก็เห็นว่าคุณลุงเนี่ยเข้าข่ายเป็นพลเมืองดีนะครับก็จะมีเงินอีกก้อนนึงจากกองทุนช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ที่ช่วยเหลือราชการถือว่าเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรอ่ะคนทำความดีอ่ะเรียกพรบคนดีเนี่ยก็จะให้อีกเท่าที่ได้สอบแล้วก็ดูหลักเกณฑ์เนี่ยคุณลุงอาจจะเราจะขอไปเพิ่มอีกประมาณ 400,000 บาทเพราะว่าตอนนี้ลุงเป็นเสาหลักครอบครัวนะครับเงินก้อนนี้ก็อาจจะช่วยเป็นบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นได้ก่อน
1: ค่ะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็ต้องบอกว่าคุณลุงเนี่ยเสียสละเพื่อลูกหลานเลยทีเดียวนะคะในการช่วยเหลือนะคะในครั้งนี้ถ้าหากว่าคุณลุงเนี่ยไม่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยเด็กๆลูกหลานเนี่ยก็อาจจะเจอหนักกว่านี้ก็ได้นะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของจังหวัดบุรีรัมย์เราก็เพิ่งจะได้มีการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือในการมอบเงินต่างๆให้นั่นเอง
0: ก็คือมีการประสานงานเบื้องต้นตั้งแต่เกิดเหตุแล้วนะครับแต่ว่าทางครอบครัวยังมีเขาเรียกอะไรอ่ะยังไม่สะดวกนะครับเพราะว่าอันนี้เราไปมอบให้ที่บ้านเลยก็มีการติดต่อกันเป็นระยะนะครับแล้วก็ทุกคนพร้อมกันเมื่อวานพอดีก็เลยเราก็ประสานทั้งทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เนี่ยลงไปมอบสิ่งของช่วยเหลือในคราวเดียวกันทั้งหมดจะได้ไม่เป็นการรบกวนแล้วก็ทำให้ทุกคนได้รับการช่วยเหลือพร้อมกันในคราวเดียวกัน
1: ค่ะก็เป็นพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอละหันทรายแต่ว่าไปเที่ยวกันที่นนทินแดงนะคะก็เป็นจุดที่เกิดเหตุที่นนทินแดงนั่นเองหัวหน้าบอกว่าเกิดในพื้นที่ไหนพื้นที่นั้นจะต้องเป็นผู้ช่วยเหลือ
0: ใช่ตอนนี้ดีเลยฮะคุณตายพูดประเด็นเนี้ยเพราะว่าท้องถิ่นบางที่อาจจะยังไม่เคยพบเหตุการณ์นี
1: ้ค่ะ
0: นะครับตามกฎหมายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเมื่อเกิดหรือข้าวจะเกิดเนี่ยหน้าที่ในการเข้าเผชิญเหตุคือหน้าที่ของท้องถิ่นนะที่รับผิดชอบพื้นที่แห่งนั้นเป็นเคสแรกแล้วภายหลังเกิดเหตุเนี่ยหน้าที่ในการสำรวจก็ยังคงเป็นของท้องถิ่นแห่งนั้น
1: ค่ะ
0: นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเกิดเหตุแล้วเนี่ยหน้าที่ในการรับผิดชอบหรือดูแลเรื่องของการจ่ายค่าชดเชยเยียวยาเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นที่เกิดเหตุบางกรณีมีเคสที่หารือสมัยผมเป็นนิติกรในกรมเนี่ยก็จะหารือว่าประชาชนของเทศบาลกอไก่จะไปประสบเหตุที่อบต.ขอไข่ตกลงแล้วเนี่ยเทศบาลกอไก่หรือขอไข่ต้องเป็นคนจ่ายก็ปันธงลงไปว่าพื้นที่เกิดเหตุเป็นคนจ่าย
1: ค่ะอันนี้
0: ต้องจัดจะต้องรู้จะต้องทราบ
1: นะคะแต่ละพื้นที่จะต้อง
0: มาจัดที่บ้านของผู้ประสบภัยเพียงแต่ว่าสถานที่เกิดเหตุเกิดอีกที่นึงซึ่งท้องถิ่นนั้นเขาดูแลไปแล้ว
1: จะต้องเป็นผู้ที่มาดูแลนะคะทีนี้นะคะพูดถึงในเรื่องของวัตภัยหรือว่าพายุต่างๆที่เกิดขึ้นช่วงนี้ก็มีพายุเข้ามาอีกแล้วด้วย
0: ใช่ครับก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ได้มีประกาศพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนมานะครับในห่วงของวันที่7ถึง10พฤษภาคมนะครับว่าจะเกิดพายุฤดูร้อนในพื้นที่ของทุกจังหวัดทางภาคเหนือทุกจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางนะครับก็จะเห็นภาพแผนที่ประเทศไทยเราเนี่ยตรงบริเวณใบขวานเนี่ยเป็นสีน้ำเงินหมดเลยก็คือพูดง่ายว่าเกิดได้รับอิทธิพลอันนี้ภาคใต้จะยังไม่ได้รับอิทธิพลนะครับก็อยากจะแจ้งเตือนนะครับเรื่องของการระมัดระวังการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าเรื่องของพายุฤดูร้อนเนี่ยมันสร้างเขาเรียกผลกระทบโดยเฉพาะเรื่องของที่อยู่อาศัย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับจะเห็นเลยว่าพอเกิดเหตุปุ๊บกระเบื้องเนี่ยโอ้โหปลิวว่อนเลยนะครับแล้วดีไม่ดีมันก็จะเกิดเคสแบบที่ผลกระทบก็ต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างที่ได้นำเสนอไปข้างต้นด้วย
1: ค่ะวันนั้นค่ะและที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เราเนี่ยได้รับผลกระทบกันหลายพื้นที่ไหมคะ
0: ก็ที่รายงานมาเนี่ยครับตัวเลขที่ทางสำนักงานปภ.จังหวัดได้รายงานท่านนายอำเภอเนี่ยไอ้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับจากรายงานเหตุด่วนท่านนายอำเภอก็มีอยู่ประมาณ12อำเภอที่รายงานความเสียหายเข้ามานะครับตรงนี้ก็ถือว่า23อำเภอเนี่ยโดนไป12ก็ถือว่า 50% นะ
1: ใช่ค่ะ
0: เรื่องนึงเพราะว่าเราก็ต้องนำเรียนว่าลมพายุเนี่ยที่พัดเข้ามาเนี่ยอิทธิพลที่เขาพัดเข้ามาเนี่ยจังหวัดที่โดนเยอะอย่างเช่นนครราชสีมาใช่ไหมครับโดนเยอะขอนแก่นเงี้ยโดนเยอะรอยต่อของจังหวัดพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นโซนที่ติดทางหนองกี่อะไรเงี้ยนะครับหนองหงอะไรเงี้ยก็จะได้รับผลกระทบเยอะกว่าในเขตเมืองเขตคูเมืองเขตสตึกอะไรเงี้ยนะคร
1: ับ ทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมี เห็นได้มีการรายงานของทางปภไว้อยู่นะคะว่ามีประมาณ11 12อำเภอแล้วก็ได้รับผลกระทบเนี่ยกว่า1,000กว่าเรือนกว่าครัวเรือนเลยทีเดียว
0: ใช่ๆ
1: ทีนี้มีการดูแลการช่วยเหลือยังไงบ้างคะพ่อหน้า
0: ในส่วนแรกเนี่ยนะครับต้องนำเรียนอย่างนี้ก่อนเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเนี่ยเราให้ความช่วยเหลือนะครับโดยส่วนราชการตามอำนาจนะครับเมื่อเกิดเหตุเนี่ยกฎหมายกำหนดไว้เลยว่าท้องถิ่นแห่งพื้นที่ที่รับผิดชอบเนี่ยมีหน้าที่ต้องเข้าไปเผชิญเหตุแล้วก็ดูแลก่อนเงินก้อนแรกที่จะถึงมือประชาชนผู้ประสบภัยก็คือเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้น
1: ค่ะ
0: นะครับซึ่งเขาเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยเรื่องของการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นต้องเข้าไปช่วย
1: ค่ะ
0: นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ถ้ามุดโอ้โหความเสียหายเนี่ยแบบพังพินาศเลยแล้วก็ขยายวงกว้างแล้วเงินท้องถิ่นไม่พอทีนี้สเต็ปต่อมาก็คือเงินที่ทางราชการที่เหนือขึ้นไประดับเหนือขึ้นไปอีกชั้นนึงก็คืออำเภอกับจังหวัดเนี่ยต้องลงมาดูแลทางจังหวัดเราก็จะมีเงินอีกก้อนนึงที่เรียกว่าเงินทดลองราชการในอำนาจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในการให้ความช่วยเหลือวงเงินตรงนี้ก็ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าไปช่วยเนี่ยหลักเกณฑ์ก็คือหลักเกณฑ์เหมือนกันกับที่จ่ายกับกรณีวาตภัยที่เกิดขึ้นที่นนทบุรีคือใช้จ่ายจากเงินก้อนนี้ท่านผู้ว่าอนุมัติปุ๊บเราก็มีผู้เสียชีวิตก็ 35,700 บาทใช่ไหมครับถ้าเป็นกรณีบ้านพังก็เท่าไหร่ 88,600 บาทอย่างเงี้ยคือท้องถิ่นทั้งหมดเสียหายสัก100หลังไม่มีตังค์ใจนี่นะเขาไม่ได้ตั้งงบไว้ไงถึงเขาจะมีแต่ว่าวิธีการในการที่จะไปเข้าสภาเปลี่ยนแปลงงบประมาณมันนาน
1: ขั้นตอนการดำเนินการจะต้องใช้เวลา
0: อันนี้คือรวดเร็วกว่าท่านผู้ว่าสั่งปุ๊บประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอนุมัติปุ๊บจ่ายได้เลย
1: ทีนี้บ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายเนี่ยบางครัวเรือนเนี่ยอาจจะหนักบางครัวเรือนอาจจะเบาหลักเกณฑ์การจ่ายเงินก็จะแตกต่างกันไปใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก็กรณีอย่างนี้ฮะถ้าเป็นกรณีที่เกิดความเสียหายในท้องถิ่นนั้นเนี่ยท้องถิ่นไหนท้องถิ่นนั้นช่วยไปได้เบื้องต้นแต่อาจจะไม่ได้เต็มจำนวนยกตัวอย่างเช่นบ้านที่เสียหายเขาเนี่ยประเมินมูลค่าความเสียหายได้ถ้าหนึ่งแสนบาทแต่ท้องถิ่นช่วยไป50,000ยังขาดอีก30,000กว่าบาทเนี่ยเนี่ยผู้ว่าจะต้องมาเติมเพราะว่าหลักเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือในเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยกระทรวงการคลังสำนักงบมาเนี่ยก็ได้วางหลักเกณฑ์ไว้ชัดเลยว่าการให้ความช่วยเหลือต้องเป็นการให้ความช่วยเหลือที่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ซ้ำซ้อนเมื่อบอกให้จ่ายได้ 80,000 บาทเขาได้รับ 50,000 บาทมันยังไม่พอมาเติมให้ได้แต่ไม่ใช่จ่าย 80,000 บาทซ้ำอีกรอบนึงอะไรเงี้ย
1: ใช่ค่ะเพราะจะเป็นการใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อนนะคะซึ่งก็พื้นที่ไหนที่ได้รับผลกระทบกันบ้างที่ผ่านมานะคะก็สามารถที่จะแจ้งกันเข้ามาได้นะคุณผู้ฟังแล้วทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือหรือว่าไปดูแลบ้านเรือนที่เจอพายุฝนฟ้าคะนองมาก
0: มีฮะมีฮะก็เป็นรายงานเหตุด่วนจากท่านนายอำเภอก็เป็นการปฏิบัติตามข้อสั่งการถ้าเกิดเหตุเสียหายเล็กน้อยอำเภอกับท้องถิ่นช่วยเหลือเล็กน้อยก็รายงานมาที่จังหวัดเราก็รายงานให้ส่วนกลางทราบว่าท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือแล้วนะแต่ถ้าเป็นกรณีที่ร้ายแรงอย่างที่บอกไปเมื่อรายงานเข้ามาเขาช่วยเหลือเบื้องต้นเท่าใดยังขาดเท่าใดอำเภอก็จะขอรับสนับสนุนเพิ่มอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดได้สั่งการในที่ประชุมนายอำเภอและกรมการจังหวัดทุกเดือนเพราะว่าเรามีภัยตลอดทั้งปี
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะทีนี้ในเรื่องของพายุฤดูร้อนเขาหน้าฝากพี่น้องเราหน่อยเตรียมตัวรับมือกันยังไงบ้าง
0: ก็อย่างนี้อย่างแรกเลยคือต้องเฝ้าติดตามข้อมูลข่าวสารทางราชการและที่สำคัญคือต้องเชื่อฟังคำเตือนของกำนันผู้ใหญ่บ้านเสียงตามสายที่กระจายออกไปเนี่ยทุกครั้งที่ผู้ใหญ่บ้านอ่านกำนันอ่านเนี่ยท่านต้องให้ความสนใจแล้วว่าหนึ่งพายุจะมาวันไหน
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วที่สำคัญคือถ้าท่านเป็นเกษตรกรเนี่ยในหนังสือแจ้งเตือนทุกครั้งเราก็จะบอกเลยว่าให้ดูแลเรื่องความมั่นคงแข็งแรงยุ้งโค้งยุ้งข้าวปศุสัตว
1: ์
0: โดยเฉพาะกระบือโดยเฉพาะกระบือใช่ไหมครับวัวควายต่างๆในสุกรท่านเลี้ยงไว้เนี่ยให้อยู่ในคอกสัตว์ที่ปลอดภัย
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของการที่ไม่เอาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเช่นอยู่ในที่โล่งแจ้งนะครับอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่อะไรเงี้ยพวกฟ้าแลบฟ้าผ่านี่ก็อันตราย
1: เมื่อวานนี้ก็เพิ่งมี1เคสที่สตึกก็ไปตัดหญ้าก็ฟ้าผ่า
0: ใช่ก็น่าสงสารนะคุณลุง
1: ค่ะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะเรื่องสิ่งแรกเลยก็คือการดูแลตัวเองความปลอดภัยของตัวเองนี่คือสิ่งสำคัญเลยนะคะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้ก็ยังคงมีพายุเข้ามาอยู่เรื่อย
0: ครับ
1: ก็จน
0: กว่าจะเข้าฤดูฝน
1: ค่ะ
0: แล้วนี่เป็นพายุฤดูร้อนนะ
1: อันนี้เป็นพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นพอหลังจากนี้ก็เดี๋ยวใกล้เข้าสู่ฤดูฝนแหละก็จะเจอปีนี้คาดว่าฝนจะเยอะไหมคะ
0: จาก จากปริมาณน้ำที่เราดูน้ำสะสมในปีนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เยอะกว่าปีที่แล้วนะปีแล้วเนี่ยในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยภาพรวมทั้งจังหวัดเนี่ยต่ำกว่า 50% ปีนี้ยัง 50% กว่าก็ถือว่าเยอะนะครับจะบอกว่าแรงไหมเราบอกว่าอาจจะเป็นขาดแคลนน้ำเป็นบางพื้นที่ก็ยกตัวอย่างที่อำเภอโนนสุวรรณซึ่งตอนนี้ชาวบ้านที่เพาะปลูกทุเรียนเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากกรณีขาดแคลนน้ำก็ทำให้มีการยืนต้นตายแล้วก็โดนลมพายุพัดลูกที่กำลังออกก็ร่วง
1: อีก
0: ครับก็เป็นเรื่องที่ทางราชการเนี่ยเข้าไปสำรวจนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างทางเกษตรจังหวัดเนี่ยท่านก็ได้ประสานกับกรมชลคนน้ำลงมาช่วยเพราะว่าในส่วนนี้เราต้องแยกภารกิจกันเนื่องจากว่าพอประสบภัยเนี่ยหลายท่านจะมองว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยจริงๆเนี่ยเราเขาเรียกอะไรนะเราแบ่งหน้าที่กันกรมป้องกันเราช่วยเรื่องการดำรงชีพช่วยชีวิตแต่ถ้าเป็นพืชผลทางการเกษตรเรามีหน่วยงานฟังก์ชันก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลอยู่
1: ใช่ค่ะก็ช่วยกันดูแลหลายๆหน่วยงานทุกภาคส่วนเลยนะคะอันนี้เราพูดถึงแค่ในเรื่องของวาตภัยพายุต่างๆที่เกิดขึ้นนะเลยครึ่งชั่วโมงมาแล้วนะคะเอามาดูเรื่องต่อมาในเรื่องของอากาศร้อนช่วงนี้นะคะหัวหน้าคะช่วงนี้อากาศร้อนมากถึงแม้จะมีช่วงนี้มีพายุฝนฟ้าคะนองเข้ามาก็อาจจะช่วยคลายร้อนได้บ้างจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้ค่อนข้างร้อนหนัก
0: ร้อนนะร้อนมากโดยเฉพาะช่วงเมษาที่ผ่านมานี่ถือว่าเป็นพีคสุดนะครับ40ถ้าผมจำไม่ผิดในตัวเลขนี่42 43องศาเลยนะออกไปนี่ไม่ใช่ร้อนนะแสบเนื้อ
1: ใช่ค่ะ
0: แสบเนื้อมากไม่ได้ขาวแบบนี้นะตอนสงกรานต์นี่ดำกว่านี้นะครับแล้วก็เรื่องของอากาศที่ร้อนเนี่ยมันก็จะไปส่งผลกับเรื่องของระบบหายใจเรื่องของฮีทสโตรกเรื่องของก็เรียกอะไรอ่ะอาการที่จะพบเห็นในช่วงอากาศร้อนเนี่ยก็ช่วงนี้เป็นช่วงปลายเน
1: า
0: ะ
1: ปลายฤดูร้อนค
0: ่
1: ะเข้าสู่หน้าฝน
0: นี่ต้องรอประกาศก็คาดว่าจะช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนนี้แหละก็จะเข้าสู่ฤดูฝนยังเป็นทางการรอประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกครั้งหนึ่ง
1: ค่ะแล้วช่วงปลายฤดูร้อนจะเข้าสู่หน้าฝนแบบนี้นี่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างคะน่ะ
0: ก็จะมีปรากฏการณ์อีกอันนึงที่เขาเรียกว่าภัยแล้งเนาะ
1: ค่ะ
0: ภัยแล้งก็คือเกิดขึ้นในช่วงไม่ใช่ช่วงฤดูฝนนะครับก็เป็นเรื่องที่เราเขาเรียกให้ความสำคัญเพราะว่าไปกระทบกับเรื่องของวิถีชีวิตในเรื่องความเป็นอยู่นะครับการดำรงชีพนะครับเมื่อวานนี้ไปที่อำเภอโนนดินแดงหลังจากที่ไปมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยท่านนายอำเภอโนนดินแดงก็พาไปดูจุดที่มีความเสี่ยงในเรื่องของการขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะน้ำกินน้ำใช้นะครับเพราะว่าต้องสูบน้ำลงมาพักที่บ่อเพื่อที่จะดูดน้ำเนี่ยเข้าไปที่ระบบประปาหมู่บ้านกระจายให้กับพี่น้องประชาชนใช้ดื่มกินกันนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องให้ความช่วยเหลือเพราะว่ายังไม่ได้เขาเรียกไม่ได้มีประกาศภัยพอไม่มีประกาศภัยก็จะเป็นเรื่องของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยละที่จะต้องลงไปดูว่าท้องถิ่นสามารถให้ความช่วยเหลือได้มากน้อยเพียงใดเราก็จะมีเงินอีกก้อนหนึ่งเรียกเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินนั่นแหละแต่เป็นกรณีป้องกันและยับยั้งซึ่งเพราะว่ามีเงินอยู่ในกระเป๋าเนี่ย10 ล้านนะครับก็เอาไปช่วยในการสูบน้ำไปช่วยในการดำรงชีพเบื้องต้นนะครับ
1: ปีนี้เนี่ยบ้านเรามีผลกระทบในเรื่องของภัยแล้งหลายพื้นที่ไหมคะ
0: ตอนนี้ยังไม่ได้มีการประกาศพ
1: ื้
0: นที่นะครับแต่ว่าที่แจ้งเข้ามาก็คือแจ้งมาเพื่อทราบเพราะว่าท้องถิ่นจริงสามารถให้การช่วยเหลือได้อยู่นะครับแต่ถ้าท้องถิ่นใดเนี่ยที่งบประมาณไม่เพียงพอนะครับแล้วก็ไม่สามารถจ่ายขาดเงินสะสมเพราะงานเขาบัญชีเขาหมดละไม่มีเงินในหน้าตักหรือว่ามีแต่ว่าเขาฟิกทำโครงการเรียบร้อยก็จะขออนุมัติท่านผู้ว่าให้ความช่วยเหลือ
1: จริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงที่อากาศร้อนมากๆค่ะนะคะช่วงที่อากาศร้อนมากๆเนี่ยเราก็เจอหลายพื้นที่ที่บ่นมากันในเรื่องของแล้งไม่มีน้ำอาบไม่มีน้ำใช้กันแต่ว่าพอพายุฤดูร้อนเข้ามาก็แบบต่อเนื่องเลยไม่มีพักเลยมันก็เลยรู้สึกว่ามันเริ่มคลายไป
0: มันมีเขาเรียกอะไรอ่ะมันมีดีในร้ายนะ
1: ค่ะ
0: พายุฤดูร้อนเข้ามาเนี่ยมันหอบฝนเข้ามาใช่มั้ยครับมันหอบฝนหอบความเย็นเข้ามามันก็ช่วยบรรเทาความร้อนแรง
1: ใช่
0: นะครับถึงว่ากระเบื้องจะปิวแต่ PM 2.5 เราก็ลดลงน
1: ะคร
0: ับแล้วก็เป็นเค้าเรียกเป็นโอกาสที่เราใช้ในเรื่องของการเค้าเรียกการตอบโต้ข่าวสารเรื่องของ PM 2.5 ในขณะที่ภาคเหนือตอนนี้โอ้โห PM พุบพับละแต่ขณะที่ภาคอีสานตอนล่างเนี่ยได้รับอิทธิพลจากพายุฤดูร้อนเนี่ย PM 2.5 เราไม่มีเลยนะครับมีแบบว่าอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีเพราะว่าไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัม ต่อลูกบาศก์เมตรเนี่ยถือว่าดีเลยเพราะเราเมื่อวานนี้ 19.6 เนา
1: ะ
0: แล้วไม่มีคอสปอตด้วย
1: ดีดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าถึงแม้พี่น้องเราจะได้รับความเสียหายบ้างในบางพื้นที่เนาะแต่ว่ามันก็ช่วยลดในเรื่องของความร้อนอากาศก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็ประหยัดไฟนะ
0: ใช่ก็เรียกฟ้าหลังฝนย่อมงดงามเสมอ
1: จากที่แบบอากาศร้อนมากต้องเปิดแอร์ตลอดเวลาอากาศเริ่มเย็นลงและเปิดแค่พัดลมก็พอนะคะแล้วก็ในเรื่องของสภาพร่างกายนะคะก็ไม่ต้องไปเจอกับอากาศร้อนหรือว่าฮีทสโตรกด้วยนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราค่อนข้างที่จะร้อนหนักมากแต่ว่าช่วงนี้ก็รู้สึกว่าพอเราเจอพายุมาต่อเนื่องมันก็คลายได้เยอะเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของอากาศร้อนมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะนะคะ
0: ก็จะมีเรื่องของ
1: ภัยแล้ง
0: ต่างอากีภัยเนา
1: ะ
0: เพราะว่าภัยที่มาจากเขาเรียกอะไรอะความร้อนเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ตากแดดนานๆนะครับรวมถึงเราไปจอดรถแล้วแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะทิ้งพวกพวกพลาสติกที่โดนแดดส่องหรืออุปกรณ์ในรถพวกเราไปทิ้งไอ้แบตเตอรี่ชาร์จแบตเตอรี่มือถือเงี้ยก็ความร้อนเยอะเนี่ยรถหลายจังหวัดที่พบเนี่ยไปลืม power bank ไว้ในรถกลับมาอีกทีรถไหม
1: ้
0: อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เห็นข่าวล่าสุดไหมฮะที่ว่าอะไรลิเทียมที่สมุทรปราการเนาะแต่ว่าอันนั้นเป็นเรื่องของประจุไฟฟ้าพอโดนความร้อนเห็นไหมไอ้พวกเนี้ยมันก่อให้เกิดเปลวไฟบ้านเรือนเราก็เหมือนกันนะครับก็อยากฝากเตือนผมเตือนทุกครั้งที่มาออกรายการนะโดยเฉพาะเรื่องอัคคีภัยเนี่ยก็บอกไฟไหม้เขาเรียกอะไรนะครับไฟไหม้โจรปล้น10 ครั้งไม่เท่าไฟไหม้1 ครั้ง
1: ใช
0: ่ครั้งเดียวซึ่งก็เป็นเรื่องที่คำโบราณเตือนเนี่ยเราเห็นผลชัดเจนเลยว่าพอไฟไหม้เนี่ยเขาเรียกความจนมาเคาะประตูบ้าน
1: ใช่ค่ะทุกอย่างที่เอาไป
0: ไม่ว่าถ้าสมมติว่าเราฝากเงินไว้ในธนาคารเราก็ยังมีเงินในบัญชี
1: ค่ะ
0: แต่ไอ้ทรัพย์สินที่เราสะสมมาเช่นของเก่าของโบราณพระพุทธรูปแล้วก็เอกสารสำคัญที่เป็นมีคุณค่าทางจิตใจอะไรเงี้ยมันสูญหายไปกับกองเพลิงเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายก็อยากจะฝากให้พี่น้องประชาชนทุกท่านครับให้ความสำคัญกับเรื่องของการดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านและเคสที่น่าสนใจตอนนี้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นลูกไปทำงานต่างประเทศส่งเงินกลับมาให้พ่อแม
1: ่
0: หรือว่าลูกเนี่ยหวังดีอยากให้พ่อแม่มีทีวีมีพัดลมตู้เย็นแอร
1: ์
0: เครื่องใช้ไฟฟ้าไมโครเวฟแต่ท่านไม่ได้ไปเปลี่ยนอุปกรณ์หม้อแปลงเลยหม้อแปลงยังเป็นหม้อแปลงเมื่อ40 ปีที่แล้วฮะ30 ปีที่แล้วแต่ทุกวันนี้เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเต็มไปหมดเลยมันก็เป็นต้นเหตุทำให้ไฟเกินกำลังไปละวงจรทำให้ไฟไหม้บ้านถ้าอยากจะรับพ่อแม่เนี่ยนอกเหนือจากอุปกรณ์พวกนี้ที่ซื้อเข้าบ้านเดินปลั๊กไฟใหม่ใส่ไฟให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ดูลูกเต้าเสียบตอนนี้เต้าเสียบก็ต้องเป็นแบบปลั๊ก3 ตามีสายดินเนา
1: ะ
0: บางคนยังใช้แบบปลั๊กแบบพลาสติกนั่นก็เสียบต่อพ่วง
1: สายก็แบบระยงระยางกันอยู่เต็มอยู่
0: อันตรายมากครับถ้ารักพ่อแม่รักคนในครอบครัวนะครับต้องดูแลอุปกรณ์ภายในบ้านให้ปลอดภัยด้วย
1: ค่ะพี่น้องเราฟังอยู่ตอนนี้ก็รีบไปดูนะที่บ้านตัวเองนะคะยังใช้ตัวเก่าอยู่ไหมนะคะลองเปลี่ยนใหม่ดูไหมเผื่อว่าจะดีขึ้นแล้วก็อาจจะประหยัดไฟได้ดีขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการระมัดระวังในเรื่องของอากาศร้อนแล้วก็อาจจะเกิดในเรื่องของอัคคีภัยทีนี้ช่วงนี้ใกล้เปิดเทอมแล้ว
0: โอ้โหรถจะติดแล้ว
1: ทีนี้หลังจากที่แบบโอ้แต่ช่วงปิดเทอมเนี่ยสิ่งที่เราเจอบ่อยเลยก็คือในเรื่องของเด็กจมน้ำ
0: ใช่เด็กจมน้ำนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกจังหวัดนะครับแล้วก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้พลเมืองเราลดลงเด็กเราก็เกิดน้อยอยู่แล้วเนา
1: ะ
0: แล้วยังมาเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนี่ก็เป็นเรื่องที่เราก็เรียกอะไรเราต้องตระหนักรู้ละโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมเนี่ยผมก็ยังอยากจะวิงวอนให้ผู้ปกครองน
1: ะ
0: ดูแลใจใส่บุตรหลานแล้วก็พยายามให้เขาอยู่ในสายตานะครับเรื่องของการเที่ยวเล่นต่างๆเนี่ยถ้ามีผู้ปกครองไปร่วมหนึ่งอย่างเคสที่เกิดขึ้นที่ลำนางรองเนี่ยดีว่ามีผู้ใหญ่ไปด้วยนะถ้าไม่มีผู้ใหญ่ไปผมก็ยังไม่คิดเลยอีก11รายที่เหลือจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็การที่เด็กไปเล่นน้ำเนี่ยบางทีเนี่ยเด็กเขาเที่ยวสนุกเนา
1: ะ
0: เราก็ไม่ได้มีอุปกรณ์ป้องกันไม่ได้มีห่วงยางอะไรกระโดดลงน้ำคือบางคนว่ายน้ำเป็นแต่สาเหตุที่เกิดไปดูครับตะคริวใช่ไหมฮะหรือว่าเป็นกรณีที่แบบไปลงไปช่วยเพื่อนแล้วเพื่อนก็กดหัวขาดอากาศหายใจอย่างเงี้ยไม่เป็นเรื่องที่เราไม่เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลยนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับก็อยากจะฝากพ่อแม่นะครับผู้ปกครองเนี่ยช่วยตักเตือนหรือว่าเอาเหตุการณ์เนี่ยเล่า เราให้ลูกหลานฟังบ่อยๆให้เขาตระหนักรู
1: ้ให้เขารู้สึกกลัวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะมีอะไรตามมาบ้าง
0: ใช่เพราะอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีคำพูดคำหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะพอเป็นเด็กจึงเจ็บปวดทำไมเด็กน้อยถึงเอานิ้วไปจิ้มปลั๊กไฟทำไมเด็กน้อยถึงแบบไม่รู้ว่ามีดเป็นของมีคมเพราะเขาไม่รู
1: ้เราต้องสอนนะคะเราต้องบอกนะคะบอกให้เขากลัวไว้ก่อนแหละพูดให้น่ากลัวไว้ก่อนเด็กเขาจะได้ตระหนักเขาจะได้กลัวนะคะทีนี้เนี่ยเรื่องของเด็กจมน้ำเนี่ยที่เราเห็นหลายๆเคสก็บางทีเนี่ยก็ตามพ่อแม่ไปทุ่งนาต่างๆอย่างเคสที่ชัมมิก็ไปนาไปอะไรกับผู้ปกครองเนี่ยบางทีผู้ปกครองคลาดสายตาแป๊บเดียวนะคะก็เด็กก็ลงน้ำลงอะไรไปแล้วบางทีเราก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเด็กถึงกล้าเดินลงน้ำ
0: แล้วก็ที่เห็นเหตุการณ์ที่สื่อมวลชนเสนอนะพ่อแม่ไปเที่ยวแพนะ
1: ค่ะ
0: อย่างเงี้ยช่วงฤดูร้อนเนี่ยพอกินคันเสร็จเล่นมือถือหันกลับมาดีเอ้าเฮ้ยลูกหายไปไหนอย่างเงี้ยอันนี้อันตรายมากนะครับคือถ้าจะไปเที่ยวเล่นพวกเนี้ยผมมองว่าถ้ามีเด็กเล็กไปด้วยพยายามหลีกเลี่ยงการไปนั่งบนแพนะครับหรือถ้าจะไปนั่งบนแพเนี่ยคุณต้องมีคนที่รับผิดชอบหรือว่าเอาเด็กคาดเอวไว้เลยอะไรเงี้ยยิ่งเด็กเล็กนะครับเราหันไปปุ๊บเขาหายไปละ
1: พ่อแม่สนุกอยู่ลืมลูกเลยนะคะฉะนั้นก็ระมัดระวังหน่อยก็แล้วกันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกปีนะคะแล้วก็ยิ่งเจอบ่อยมากๆเลยก็คือในช่วงของปิดเทอมแล้วก็เป็นห่วงนะคะยิ่งช่วงนี้เด็กเกิดใหม่ก็น้อยด้วยนะคะยังไงก็ดูแลในเรื่องของบุตรหลานในช่วงของปิดเทอมเพราะช่วงนี้ก็ใกล้เปิดเทอมแล้วก็เตรียมความพร้อมด้วยการเตรียมชุดนักเรียนการเดินทางต่างๆอย่างที่หน้าบอกแล้วหน้าฝนเนี่ยจะเข้าหน้าฝนด้วยหน้าฝนรถก็ติดเด็กนักเรียนไปเรียนกันด้วย
0: มีข้อดีอย่างนะที่ทางรัฐบาลนะน่าจะเป็นนอกจากนโยบายเดี๋ยวไทยช่วยไทยจะพูดช่วงท้ายนะครับก็คือกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับก็ได้ให้นโยบายโดยเฉพาะชุดนักเรียนนะชุดนักเรียนก็เป็นสินค้าเหมือนสินค้าควบคุมนั่นแหละแต่ว่าถ้าเป็นกรณีของกิจกรรมเสริมเช่นลูกเสือเนตรนารีไม่ฟิกแล้วนะครับอาจจะเป็นว่าถ้าใครมีก็สวมใส่ทั้งเครื่องแบบเต็มยศเต็มชุดเลยแต่ถ้าไม่มีก็ขอให้เป็นหมวกคว้ามันคอผมว่าก็ช่วยบรรเทาเรื่องของค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองได้เยอะ
1: ใช่ใช่ใช่ค่ะก็พี่น้องเราบางท่านก็บางพื้นที่บางครัวเรือนก็อาจจะไม่สะดวกในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆแต่ว่าอยากจะให้บุตรหลานได้เรียนนะคะก็ไม่ต้องกังวลแล้วในเรื่องของชุดนักเรียนว่าจะต้องเปลี่ยนทุกปีนะคะถ้าหากว่าชุดเก่าใส่ได้อยู่ก็ยังสามารถใส่ได้ท่านทางกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าถึงแม้เปลี่ยนโรงเรียนก็ยังใส่ชุดเดิมได้อยู่นะคะก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยสิ่งที่อาจจะต้องระวังเลยก็คือบางทีหุ่นก็เปลี่ยนไปนะคะว่าบางทีก็ใส่ชุดเดิม
0: ต้องเน้นนโยบายเรื่องพละวิชาพละมากขึ้น
1: ออกกำลังกายให้เยอะขึ้นนะคะในขณะที่พวกเราก็อวบอิ่มกันเลยทีเดียวนะคะก็พ่อแม่พี่น้องก็ดูแลบุตรหลานของท่านนะในช่วงของการใกล้เปิดเทอมแบบนี้นะคะก็ยังปิดเทอมกันอยู่แหละเหลืออีกประมาณ10วันอยู่จะเปิดเทอมกันแล้วนะคะก็เตรียมความพร้อมก่อนที่จะเปิดเทอมกันด้วยแล้วก็ดูแลบุตรหลานของเราให้ดีๆนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะว่าใกล้จะเปิดเทอมแล้วไปเที่ยวสักหน่อย
0: เรื่องการเตรียมความพร้อมเนี่ยต้องเตรียมตั้งแต่ตอนนี้เลยเพราะว
1: ่
0: าพอเด็กปิดเทอมปุ๊บผู้ปกครองให้อิสระในการนอนนอนดึกตื่นสายแล้วทีนี้พอใกล้เปิดเทอมเนี่ยร่างกายไม่ได้ปรับตัวนะครับพูดง่ายว่าต้องไปเข้าแถว7:45ใช่ไหม
1: ฮะ
0: อยู่บ้านนี่ตื่นเกือบ10:00-9:00กว่าเงี้ย
1: ก็คือไม่ได้นอนเลยโมแต่เล่นเกมเล่นอะไรกันอ
0: ันนี้สำคัญคือต้องพยายามให้เขาอยู่กับโทรศัพท์ให้น้อยที่สุดละเพราะว่าผมเห็นพอปิดเทอมปุ๊บไปหาเพื่อนเนี่ยสวัสดีลูกหลานสวัสดีเสร็จปุ๊บไปนั่งสไลด์นิ้วต
1: ่
0: อคือจริงๆสังคมมันจะกลายเป็นสังคมก้มหน้าแล้วก็ความสนิทสนมระหว่างช่วงวัยจะน้อยลง
1: ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวน้อยลงนะคะช่วงนี้ก็ดูแลสอดส่องนะคะบุตรหลานของเราให้ดีๆนะคะใกล้เปิดเทอมกันแล้วทีนี้มาดูเรื่องสุดท้ายของวันนี้กับโครงการไทยช่วยไทย
0: ดีมากเลยคร
1: ับ ก็เดี๋ยวเนี่ยจบรายการจะไปเดินตลาดแล้ว
0: ต้องเป็นถ้าเรียกไปกระจายเม็ดเงินเพื่อช่วยชุมชน
1: กระตุ้นเศรษฐกิจสักหน่อย
0: แล้วนโยบายของกระทรวงมหาดไทยนะครับร่วมกับจริงๆเป็นนโยบายรัฐบาลซึ่งมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงไปเขาเรียกกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้าเลยนะครับเป็นพื้นฐานเขาเรียกการดำรงชีวิตของชาวบ้านเลยนะครับเรื่องของเขาเรียก อาหารทั่วไปข้าวสงข้าวสารสบงสบู่ยาสีฟันแฟบอะไรพวกเนี้ยนะครับก็จะมีการลดราคาโดยผู้ประกอบการผู้ใหญ่ใจดีนะครับไม่ว่าพูดชื่อได้เนา
1: ะ
0: บิ๊กซีอย่างเงี้ยบิ๊กซีโลตัสคือแค่ว่าผู้ประกอบการรายใหญ่เนี่ยลงมาช่วยเหลือนะครับทางจังหวัดบุรีรัมย์เราเองเนี่ยก็ได้มีการคิกออฟเปิดตัวไปเมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาต
1: ้
0: นเด
1: ือ
0: นนะต้นเดือนนะต้นเดือน
1: พฤษภาคม
0: วันแรงงานเลยเราคิกออฟดีเดย์เลยเมเดย์เนี่ยก็มีท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับโดยการก็เรียกลงไปเป็นประธานเปิดงานที่อำเภอเมืองเนา
1: ะ
0: ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็สะท้อนให้เห็นว่าจริงเนี่ยเรื่องของปากท้องเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเรื่องเศรษฐกิจ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: มีนี่เนี่ยมีอะไรนะรถพุ่มพวงด้วย
1: ค่ะมีรถพุ่มพวงด้วยนะคะก็มีการที่ออกเปิดเมื่อวันที่1ที่ผ่านมาทีนี้หลังจากนี้เนี่ยนี่วันนี้เป็นครั้งที่2วันนี้สัปดาห์ที่2แล้วนะคะซึ่งการเปิดโครงการไทยช่วยไทยจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนจริงๆไม่ได้ลดแค่ให้กับพี่น้องประชาชนแต่ว่าช่วยเหลือในส่วนของผู้ประกอบการด้วยนะคะเพราะว่าอย่างรถพุ่มพวงเนี่ยที่หัวหน้าพูดถึงรถพุ่มพวงเนี่ยมีการลงทะเบียนเมื่อวันที่1ถึง7ที่ผ่านมาในการที่จะได้รับค่าช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันลดราคาสินค้ามีสินค้าแถมให้แจกให้นำมาขาย
0: โอ้โปรโมชั่นเพียบ
1: ใช่ค่ะซึ่งก็ช่วยเหลือทั้งผู้ประกอบการแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ไปใช้บริการนะคะซึ่งในส่วนของทุกๆจังหวัดแหละไม่ใช่แค่จังหวัดเราทุกๆจังหวัดเลยเขามีการจัดโครงการไทยช่วยไทยเนี่ยทุกวันศุกร์เขานะคะวันนี้ศุกร์ที่2แล้วศุกร์ที่8ของเราเนี่ยในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งจะมีจัดครั้งแรกเนี่ย1พฤษภาคมครั้งที่2วันที่8ครั้งต่อไปวันที่15วันที่22แล้วก็29พฤษภาคมนะคะเรียกว่าตลอดเดือนพฤษภาคมนี่เลยทุกวันศุกร์ก็ที่ในเมืองบุรีรัมย์ของเราก็มีอยู่ที่หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์เริ่มตั้งแต่8นาฬิกาเป็นต้นไปแต่ในส่วนของอำเภอต่างๆก็มีเช่นเดียวกันนะคะจัดทุกอำเภอเลยคุณผู้ฟังคะส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอเลยก็เป็นการมาช่วยเหลือแบบโอ้โหห้างใหญ
0: ่ทำไมถึงต้องใช้ที่ว่าการอำเภอเพราะที่ว่าการอำเภอไม่เก็บค่าเช่าแล้วพูดง่ายว่าเรามาช่วยเหลือเกษตรกร
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับเราช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยการที่เขามีค่าเช่านั้นหมายถึงต้นทุนที่ทำให้เขาต้องดั้มราคาสินค้าเพิ่มเมื่อเราไม่เก็บค่าเช่าหรือเราไม่ได้ไปทำให้เขาต้องมีรายจ่ายเพิ่มเนี่ยเขาก็สามารถขายของในราคาถูกได้
1: ใช่ค่ะยินดีที่จะช่วยเหลือพี่น้องเรานะคะการจำหน่ายราคาที่ถูกขึ้นถูกลงแล้วก็พี่น้องเราที่อยากจะไปใช้บริการก็ทุกวันศุกร์นะคะไปได้เลยที่บริเวณที่หน้าที่ว่าการอำเภอทุกๆอำเภอเริ
0: ่
1: มตั้งแต่8นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะเนี่ยวันนี้เนี่ยเช้าเนี่ยจบรายการเดี๋ยวก็จะไปเช่นเดียวกันนะคะ
0: สุขันษา
1: ใช่ค่ะทีนี้ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเนี่ยวันนี้ในช่วงเช้าเนี่ยไปเดินไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพแล้วช่วงเย็นก็มีงานใหญ่อีกหัวหน้าคะงานใหญ่เราในเย็นวันนี้มี2งานด้วยกันนะที่เดี๋ยวนี้หัวหน้าก็จะไปเช่นเดียวก
0: ัน ใช่เพราะว่าอยู่ใกล้ที่ทำงานมากเลยต้องไปช่วง18นาฬิกาเนาะ
1: ใช่ใช่
0: เลิกงานแล้วก็ช่วงเย็นไม่ได้กลับบ้านไปไหนนะก็อยากจะเชิญชวนให้ไปอุดหนุนนะครับสินค้าดีๆโดยทางท่านพัฒนาการจังหวัด
1: ะ
0: นะครับเพราะว่าถือว่างานนี้นอกเหนือจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประกอบการก็ยังเป็นการส่งเสริมนโยบายโอท็อปด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็เอาสินค้าพื้นเมืองพื้นบ้านเราเนี่ยมาจัดจำหน่ายนะครับแล้วก็ทำใหผู้เขาเรียกอะไรประชาชนลูกค้าเนี่ยไม่ต้องเดินทางไปซื้อที่ไหนไกลเรามารวมศูนย์อยู่ที่ศูนย์ราชการเราเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เจอได้ทุกร้านเลยนะครับทุกวันศุกร
1: ์ใช่ค่ะซึ่งก็เย็นนี้นะคะก็จะเริ่มเย็นนี้นะคะซึ่งทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนะคะก็ดำเนินโครงการตลาดเมืองแปะไทยช่วยไทยนะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยซึ่งก็เป็นนโยบายสำคัญเลยของรัฐบาลนะคะด้านเศรษฐกิจแล้วก็เพิ่มพื้นที่การตลาดให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปแล้วก็ SME นะคะก็เย็นนี้นะคะเชิญชวนพี่น้องในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เราไปชมไปชิมไปช้อปสินค้าราคาประหยัดนะคะที่ตลาดเมืองแปะไทยช่วยไทยที่บริเวณลานพระพุทธสิหิงบุรีรัมย์บริเวณศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังเดิมใกล้ๆเราตรงนี้นี่เองเลยสอทเราไปนิดเดียวนะคะก็วันนี้เริ่มตั้งแต่ช่วงเวลา18นาฬิกาไปจนถึงขออภัย15นาฬิกาไปจนถึง20นาฬิกาก็คือช่วงบ่าย3โมงถึง2ทุ่มนะคะก็เชิญชวนพี่น้องเราไปชมไปชิมไปช้อปกันนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะนอกจากงานของทางพัฒนาชุมชนแล้วเนี่ยวันนี้ก็มีอีกงานหนึ่งก็คืองานสรูน
0: สรุนคืออะไรอยากรู้เหมือนกันภาษาแปลว่าอะไร
1: สรุนภาษาเขมรนะคะเขมรบุรีรัมย์บ้านเราแปลว่าสนุกแสดงว่าไปแล้วจะต้อง
0: ฟันนี่ฟันนี่
1: ไปแล้วจะต้องสนุกอะค่ะงานสรุนวันนี้เนี่ยก็เชิญชวนไปสนุกกับเมืองแห่งความรื่นรมนะคะซึ่งต้องบอกว่างานนี้เนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกเลยในเมืองบุรีรัมย์ของเรานะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็ผู้จัดเนี่ยต้องบอกว่าภาคภูมิใจมากเลยในการที่จะนำเสนอในเรื่องราวของความรักจากคนรุ่นหลังสู่คนรุ่นใหม่นามบุรีรัมย์นะคะสรุนจะนับในแปลว่าสนุกมาก
0: สรุน
1: จะนับ
0: ม่วน
1: เหมือนคำว่าม่วนภาษาลาวบ้านเราสรุนจะนับก็คือสนุกมากนะคะก็เชิญชวนไปสนุกด้วยกันนะคะในวันที่8ถึง10พฤษภาคมนี้ที่ศาลากลางบุรีศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังเก่านะคะซึ่งก็นี่แหละค่ะจัดบริเวณหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งก็จะจัดพิธีเปิดอะไรพร้อมกันนะคะเย็นนี้ก็เชิญชวนไปกันได้เลยนะคะไปสนุกกับงานศิลปะดนตรีอาหารของวินเทจของเมืองสองต่างๆนะคะงานเฟอร์นิเจอร์งานทำมือแล้วก็กิจกรรมเวิร์กช็อปต่างๆด้วยนะคะบุรีรัมย์เราอีเวนต์เยอะนะคะ
0: แค่พูดนี้ก็อยากจะไปตอนนี้เลย
1: อยากจะไป
0: นะจัดร้านไม่เสร็จนะ
1: ใจใจ
0: เย็นเย็น
1: เดี๋ยวเช้านี้เราไปตลาดไทยช่วยไทยที่บริเวณหน้าที่การอำเภอก่อนแล้วตอนเย็นก็ค่อยไปที่ศาลากลางบุรีรัมย์หลังเดิมนะคะก็โอ้มาอยู่บุรีรัมย์ไม่กี่เดือนนะคะหัวหน้าอีเวนต์บ้านเรา
0: อีเวนต์เยอะมาก
1: ใช่ค่ะ
0: ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับการที่เรามีอีเวนต์เนี่ยเพราะว่าระบบเศรษฐกิจเราอยู่ได้ด้วยกิจกรรมเหล่านี
1: ้
0: เงินมันจะหมุนด้วยประมาณ 7-8-9 รอบเลยนะ
1: ใช่
0: เมื่อคุณมีผู้ผลิตใช่ไหมครับคุณมีผู้ซื้อเนี่ยรายได้เนี่ยมันไม่ได้ตกแค่ผู้ซื้อผู้ผลิตนะมันยังเกิดการจ้างงานมันยังเกิดการหมุนเวียนอีกเยอะเลย
1: ใช่
0: น
1: ะครับ
0: ซึ่งก็ทำให้ระบบเขาเรียกสังคมมันดีด้วย
1: ใช่นะคะพี่น้องเราเนี่ยผู้ประกอบการก็ได้ค้าได้ขายกันนะคะผู้ที่ไปจับจ่ายใช้สอยก็ได้ซื้อในราคาที่ถูกลงนะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์เราด้วยแล้วก็ทางด้านของรัฐบาลก็พยายามที่จะนำมาตรการหรือว่านโยบายต่างๆเนี่ยมาช่วยเหลือพี่น้องเราตลอดเลย
0: เพราะว่าอย่างรถพุ่มพวงเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเขาเรียกอะไรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีเพราะว่าเมื่อผลผลิตจากเกษตรกรมาเนี่ยไม่ได้ส่งแต่ตลาดสดรถพุ่มพวงไปรับใส่ถุงเหมือนเป็นจุดกระจายสินค้า
1: ใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็นำไปขายกับพี่น้องเราถึงหน้าบ้านเลย
0: โดยที่ท่านไม่ต้องปั่นจักรยานขับมอเตอร์ไซค์มาซื้อให้เปลืองค่าน้ำมัน
1: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็แบบยินดีกับพี่น้องที่เป็นผู้ประกอบการรถพุ่มพวงมากเลยเพราะว่ารัฐบาลก็จะช่วยเรื่องของค่าน้ำมันด้วยนะคะตามประเภทของรถนะคะรถยนต์ก็ราคาให้ในจำนวนหนึ่งนะคะรถจักรยานยนต์จำนวนหนึ่งนะคะรถเป็นรถสามล้ออะไรต่างๆก็จะเป็นอีกจำนวนหนึ่งนะคะก็จะช่วยเหลือพี่น้องเราก็จากที่เราจะต้องเสียเงินไปใส่น้ำมันเองบางท่านบอกว่าน้อยไปไหมจะช่วยเหลือพอหรือเปล่าแต่ว่าก็ดีกว่าที่ผ่านมาเราจ่ายเอง
0: อนาคตอาจจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างของประเทศไทยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะนอกเหนือจากรถตุ๊กๆอะไรเงี้ยมีรถพุ่มพวงซึ่งประเทศอื่นเขาไม่มีนะครับ
1: ค่ะใช่ใช่ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าหนูเคยไปดูในส่วนของเขาจัดเนี่ยรถพุ่มพวงเนี่ยหัวหน้าต้องบอกว่าคันหนึ่งที่เราเห็นออกไปขายในแต่ละวันเนี่ยเขาสามารถนำสินค้าใส่ในรถที่สามารถไปขายได้เป็นหมื่นบาทเลยทีเดียว
0: และอนาคตอาจจะต้องมีนวัตกรรมเรื่องการจัดของทำยังไงให้สามารถจัดของได้เยอะแล้วก็ทำให้ประชาชนสามารถสะดวกในการหยิบใช้หยิบจับเนี่ยผมว่าโอ้มันเป็นอะไรที่แบบล้ำนะล้ำสมัยน
1: ะ
0: ดูแบบเรียบง่ายแต่มันมีเสน่ห
1: ์ค่ะก็ช่วยพี่น้องเราที่เห็นรถพวงไปขายพื้นที่ไหนก็ช่วยกันอุดหนุนด้วยกันแล้วกันนะคะเป็นการแบบว่าเข้าถึงประชาชนถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในวันนี้เหลือเวลาอยู่นิดหน่อยค่ะท่านหัวหน้าปภมีอะไรจะฝากถึงพี่น้องประชาชนของเราในช่วงเช้าวันนี้ช่วงท้ายรายการไหม
0: ก็ยังคงเป็นเรื่องความปลอดภัยนะครับเพราะว่าเรื่องของสาภัยเนี่ยมันเกิดตลอดทั้งปีแต่ว่าผมว่าบุรีรัมย์เนี่ยเป็นจังหวัดที่มีความโชคดีนะไทยเราไม่เยอะนะครับเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นแต่ก็อย่าประมาทนะครับโดยเฉพาะเรื่องการใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยก็ขอให้มีความระมัดระวังแล้วก็อยากให้พวกเราเนี่ยติดตามข้อมูลข่าวสารทางราชการเพราะว่าคนที่จะแจ้งเตือนเราได้ดีสุดก็คือหน่วยงานภาครัฐเนี่ยแหละนะครับแล้วก็ทำให้เรามีความเตรียมพร้อมก่อนเมื่อเราแจ้งเตือนว่า7ถึง10พฤษภาเนี่ยจะเกิดเราแจ้งเตือนแต่วันที่4ที่5แล้วนะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่ว่าวันที่7เอามาเตือนวันที่6ตอนกลางคืนอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับก็อยากให้ติดตามข้อมูลข่าวสารทางราชการแล้วก็ให้ความสำคัญกับการที่นำข้อมูลเนี่ยไปบอกต่อเพื่อให้ครอบครัวเราปลอดภัยเพราะว่าเมื่อครอบครัวเราปลอดภัยเราเป็นจุดเล็กๆของชุมชนสังคมเนี่ยครอบครัวเราปลอดภัยทุกคนในหมู่บ้านเราปลอดภัยหมดเลยเราคิดง่ายๆนะครับว่า ชีวิตเนี่ยสำคัญที่สุดถ้าเกิดเหตุนะครับเอาชีวิตออกมาให้รอดก่อนเดี๋ยวทรัพย์สินเราก็ไปว่ากันหากันใหม่ได้
1: ใช่ค่ะแล้วภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคาดการหรือคาดเดาไว้ได้นะคะแต่ว่าพี่น้องเราเมื่อทราบแล้วว่าจะเกิดขึ้นในช่วงไหนก็ขอให้ระมัดระวังตัวเองนะคะอ่ะช่วงท้ายรายการของเราเดี๋ยวทักทายทาง Facebook Live สักหน่อยนะคะพี่ดิเรกสวนสันว่าที่บ้านผมที่โคกตะแบกเนี่ยประโคนชัยนะกระเบื้องจั่วหลังคาแตกเป็นรอยกว้างเลยมา3อาทิตย์แล้วยังไม่ได
0: ้
1: ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือเปล่าเบื้องต้นเลยนะถ้าหากว่าพี่น้องเราได้รับความเดือดร้อนให้แจ้งไปเบื้องต้นเลยที่ผู้ใหญ่บ้าน
0: กำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ที่จะต้องลงไปบำบัดทุกบำรุงสุขเป็นคนแรกน
1: ะคร ับ
0: แล้วเขาก็จะรวบรวมข้อมูลรายงาน2ทางคือ1ไปที่ทางท่านนายอำเภอกับ2คือบอกผ่านกับสมาชิกอบต.หรือเทศบาลในหมู่บ้านนั้นเนี่ยเพื่อที่จะได้แจ้งให้ฝ่ายป้องกันของท้องถิ่นนั้นลงมาสำรวจ
1: ค
0: ือพูดง่ายว่าเรามีหน่วยอยู่เพียงแต่ว่าข้อมูลนี้อาจจะยังไม่ได้ถูกก็เรียกรับทราบโดยผู้ที่มีหน้าที
1: ่ะ
0: นะครับแต่ก็เดี๋ยวรับเรื่องมาครับเดี๋ยวประสานแล้วก็ติดตามความคืบหน้าให
1: ้ค่ะกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เปิดหอกระจายข่าวอยู่ในช่วงเช้าวันนี้ก็สำรวจดูพี่น้องในหมู่บ้านตัวเองหน่อยแล้วกันนะคะพื้นที่ไหนได้รับความเดือดร้อนบ้างนะคะกำนันณรงค์ผลเจริญค่ะบอกว่าวันนี้เนี่ยช่วยเหลือพี่น้องชาวอำเภอกระสังทุกท่านเลยกับโครงการช่วยไทยช่วยไทยลดค่าใช้จ่ายนะคะลดค่าครองชีพนะคะมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมายเลยนะโครงการจะมีทุกวันศุกร์ของเดือนนะคะทุกวันศุกร์เลยนะคะก็ของทุกสัปดาห์เนาะจะจัดงานอยู่บริเวณที่แนวว่าที่ว่าการอำเภอกระสังทุกวันศุกร์ของเดือนนะคะในช่วงพฤษภาคมนี้ก็เชิญชวนพี่น้องเราไปอุดหนุนนะคะไปใช้จ่ายไปกระตุ้นเศรษฐกิจกัน
0: โอ้ท่านนายอำเภอกระสังนี่ใจดีมากนะ
1: ค่ะก็พี่น้องเราก็เชิญชวนนะคะอ่ะก็หลายพื้นที่วันนี้ก็สามารถที่จะไปอุดหนุนกันได้เลยนะคะอ่ะวันนี้มองดูเวลาของรายการเล่าเรื่องเมืองแปลกเราหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าก็คงจะได้มาพูดคุยอีกกับท่านนวลนะคะกับเราพอของเรานะคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังกันในทุกพื้นที่เลยวันนี้ที่ฉันพิมพ์ประกาศวิรามพร้อมกับหัวหน้าพิสิทธิ์วงเถียนธนาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: นีวิทยุกระจายที่เปิดประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในวันนี้รัฐบาลยืนยันการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทดำเนินการด้วยเจตนารมณ์สุจริตคำนึงถึงประโยชน์ประชาชน
1: อาเซียนเตรียมยกระดับการประสานงานการรับมือวิกฤตท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 พ่ายให้กับทีมชาติจีน0-6จบอันดับ3ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในวันนี้โดยไทยจะใช้เวทีนี้ผลักดันความร่วมมือด้านต่างด้านมนุษยธรรมในภูมิภาค
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกันโดยมีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนผู้แทนระดับสูงเลขาธิการอาเซียนผู้แทนจากเมียนมาและธนาคารพัฒนาเอเชียเข้าร่วมการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครั้งนี้นับเป็นภารกิจต่างประเทศครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งสมัยที่2และเป็นโอกาสสำคัญในการยืนยันบทบาทของไทยในเวทีอาเซียนซึ่งเวทีดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้ผู้นำประเทศสมาชิกได้พบปะหารือแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์โลกท่ามกลางความท้าทายจากการแข่งขันพลังงานและห่วงโซ่อุปทานของโลกสำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกันโดยไทยจะใช้เวทีนี้ผลักดันความร่วมมือที่เป็น